0: ถ้าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดืองรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081 357 4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นแม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมานีกับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชิงเพลงใจลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลานี้ครับท่านผู้ฟัง 11:00 น.ถึง 13:00 น.2ชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์กว้างกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับนะท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรกันเข้ามาได้เบอร์นี้ครับ07381205กระผมยินดีกับนาทีจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับท่านมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังวันนี้เจอกันครับวันพุธที่20พฤษภาคม2569ครับช่วงแรกของรายการกับนาหมอการเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันก่อนฟังงานเพลงของมนแคนแก่นคูนครับนะงานเพลงบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีก็ให้ความสุขจนเป็นของทุกๆตันกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังเวลาเราซื้อรถหรือว่าซื้อบ้านนี่ครับท่านผู้ฟังนะก็ต้องมีประกันกันบริษัทรับทําประกันนะถ้ารถที่หายไปชนหรือว่าบ้านโดนไฟไหม้อะไรต่างๆนี่ครับท่านผู้ฟังบริษัทนะก็เสียค่าชดเชยให้เราตามที่ต้นทุนเงินประกันครับแต่ส่วนเหลืองของความรักจะรักน้อยรักมากแค่ไหนก็ตามครับไม่มีบริษัทรับประกันผิดหวังแล้วผิดหวังเลยครับท่านผู้ฟังนะคู่กรณีนี่ครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกฎหมายที่ชายกันนะที่มีการพิพาทโต้แย้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังนะที่มีส่วนใดเชื่อตามกฎหมายครับท่านผู้ฟังแต่คู่กรณีในที่นี้ก็คือไม่อยากเจอคู่กรณีของคนที่เคยรักเคยชอบว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังนะก็ช่วงแรกของรายการครับมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้กว้างกันบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีงานเพลงก้องมนแคนแก่นคูนครับนะวันนี้กับคนก็ตกลงมากับท่านผู้ฟังก็ได้คลายโลนไปมั่งพอสมควรปอแปรลังกากับท่านผู้ฟังนะไม่ทราบตามบ้านท่านผู้ฟังคนตกด้วยหรือเปล่ากับท่านผู้ฟังนะวันนี้ก็ได้โทรกันเข้ามาช่องสามซ้ายครับนะตีให้กำลังใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักเริ่มกันด้วยชายเล็กครับคุณพี่นุ่นชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะชายที่ช่องวันนี้คุณน้องเช้าครับอยู่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายและชุดตายชายที่สามครับนะคุณป้าใจดีกับคุณป้ากองกับอยู่ที่บ้านบางดานนะนี่ก็ให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันขอบคุณทุกเสียงสุดท้ายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาท่านผู้ฟังมีเวลาต้องการที่จะฟังเพลงน้อยหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับหมายเลข0781055ครับนะหมอบ้านเพลงหมอความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อครับนะคุณพี่นุ่นชุมชนสมวังบอกว่าหมอให้กับอามอย่างยนต์หล่อแม็กซ์สงขลานายช่างเวกครับอยู่ที่ซอยกาวถนนไทรบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับไม่กัดกองไม่กัดใจกับนะไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงของใครไว้ปลดแปดทุกวันสุด

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากับนาคุณพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครชงกราสร้างงานเพลงให้เกียรติแนะนำกันก็มากระมอบให้กันไปเร็วนี่คือความสุขจากรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะแนวเพลงไทยลูกทุ่งส่งมอบความสุขให้กับทุกท่านได้รับฟังกันทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับ www.vr88.75.com ครับท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนมอบไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้หมายเลขนี้ครับ0781100055ขอบคุณครับนะโอ้ส่งไม้กาเจวิตบ้านบางด้านให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองข้องเครื่องยนต์ระบบเบรกจวงหลังเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาห้ารือกันในเหลืองข้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายที่โอ้ส่งไม้กาเจวิตบ้านบางด้านตำบลโคตรุกจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์6 2 4 5 6ตัว5แล้วก็6ครับนะอามยางยนต์หล่อแม็กสงขาครับท่านผู้ฟังที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซ็นแม็กไม้แม็กเมอร์ซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับนะปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันนายที่อามยางยนต์หล่อแม็กสงขลาถนนช่ำทิพย์เม็ดตำบลโครุจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์9 6 9 2 5 5 3 6 3ท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารหน่วยหนองอามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณน้องเช้ามู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายวันนี้ให้กินแนะนำงานเพลงก้องไกลกับก้องพนมพรพนมนพรครับนะเพลงแรกกับควังกันเสียเลยครับนะสุขีเทิดทีรักแล้วก็โต้กันหน่อยลาเช้าแม่กลองอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่าน

กรับท่านผู้กวางบางกลางนะถึงจะรักถึงจะอาวนขนาดไหนก็ตามครับด้วยเหตุด้วยความจำเป็นนี่จะตรงจากราครับนะจบไปกรับท่านผู้กวางลาเศร้าแม่กลองมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านในกวางกันขอบคุณขอบคุณมากมากรับนะคุณหนองเศร้าอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะกลับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่ารอกันช้าจ้ากันนานครับนะมาถึงคุณป้าครับคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านกับคุณป้าคงวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงวันวันงานเพลงกองทุนตองใจครับแล้วก็มอบให้กับคุณปิโยปากูลบ้านบางด้านท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยากวางกันเสียเลยครับนายโรกัญชาท่ากันนั่นงานเพลงนิราศเวียงพิงและก็โตกันด้วยมนเมืองเนื้อ

กราบท่านผู้ฟังวันว่านงานเพลงก้องทุนท่องใจกับดางานเพลงมนเมืองเนื้อกราบท่านผู้ฟังคําว่ามนนี่กราบท่านผู้ฟังท่านๆหรือว่ามนนี่ครับหมายถึงอะไรหมายถึงคําศักดิ์สิทธิ์กราบท่านผู้ฟังคําจนบทสวดมนหรือว่าคําเสกเป่าที่เชื่อว่าปันเปลือเชื่อว่ามีอํานาจดลบันดาลให้เป็นไปตามที่ปรารถนาครับท่านผู้ฟังนะงานเพลงก้องทุนทรงใจกับมนเมืองเนื้อมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันขอบคุณดังๆอีกครั้งที่ครับนะคุณป้าใจดีครับคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางด้านในเกณฑ์นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านซ้ำย้ำอีกทีครับท่านผู้กวางจืนจบเพียงได้มอบไว้กับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับหมายเลขนี้ครับ07481205ควังกันโต้ครับเรื่องของงานเพลงควังงานเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานครับนะไม่พิลมพรครับกินข้าวกับเหงาใจและก็โต้กันด้วยดวงตาของโต้งานเพลงที่ซ่องครับเศร้าเมืองการครับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจงไปกับนางงานเพลงก้องดวงตากงทองครับงานเพลงเช่าเมืองกาญกับท่านผู้ฟังเมืองกาญนี่ครับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นคำเรียกชื่อย่อของจังหวัดกาญจนบุรีครับนะซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกของประเทศไทยครับมีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ครับท่านผู้ฟังส่วนกำฟันของจังหวัดนะครับนะแฟนโบราณด้านเจดีย์กับมณีเมืองกาญสะพานข้ามแม่น้ำแฟแล่งแหล่น้ำตกครับท่านผู้ฟังนะก็จะไปกับนะงานเพลงของดวงตาคงทองเศร้าเมืองกาญมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังก็เวลากันสักครู่ครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่เราก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามย่อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081ช่ามา7ที่ช่องที่5โตไปได้กับสำหรับเหลืองคองอาไลรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแช่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับอุปกรณ์ตัดเย็บมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเขียนกันกับนะประเภทสินค้าทั่วไปกับมีรองเท้ามูดรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานจังฝีมือจ่ายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเขียนเดียวกันมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบถูกอย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาโต093เก่าสองศูนย์ศูนย์เก่าห้าหกครับนะจ่ายบริการกันได้ครับท่านผู้ฟังมามอบอ่านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตอย่ารอกันจ่าท่ากันนานฟังงานเพลงก้องสดใสรุ่งโพธิ์ครับงานเพลงน้ำตาเศร้าจอและกระโตกันด้วยเศร้าโรคยาตายอราไทยหน้าจอรอซ้ายครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจะไปกับงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอราใจหน้าจอโรดซ้ายครับหมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างเวลา11นาฬิกาครับท่านผู้กวางกับอีก58นาทีท่านผู้กวางไอเกียรติรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแซงมานี่ครับนะตำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหมอบความสุขไงกับท่านผู้กวางทางด้านเครื่องเพลงไทยลูกทุ่งต่างสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHzและก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้กวางก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.com ท่านผู้กวางจืนจบเรื่องไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่หลีกหนีกับ074812055ครับนะกระผมยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกับท่านอู่ซ่อมให้กาเจวิทบ้านบางดานครับทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ปานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กรองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอู่ซ่อมให้กาเจวิทบ้านบางดานตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาชู้นกซ่อง456ตองอาแล้วก็ห

ามครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านนักร้องประเทศลาวงานเพลงดอกฟ้าราตรีเร็วต่อกันด้วยแฮปมาเสน่ห์ครับสิริพรอําไพพงษ์งานเพลงแรงใจปลายนาอีกช่วงงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆ

ครับท่านผู้ฟังชาวไปกับงานเพลงของแฮปปาสเน่สิริพรนำไปพงแรงใจปลายหน้าครับนะแรงใจหรือว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ใครโตไกลและคนที่เราให้กำลังใจนี่ครับมีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคนะให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้กวางเชิญจอเพลงไหนหมอปักใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม้เหล็กนี้กับ0748120055ครับนะครับมาถึงชังเวกนะอยู่ที่ถนนไทบุรีซอยกาวครับนะภายในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงกันเข้ามาบอกว่าหมอไม้กับคุณพี่นุ่นชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและท่านผู้กว้างที่กว้างใจการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนาไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับสุรพลสมบัติเจริญครับหนาวจะตายอยู่แล้ว

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับขอบคุณมากๆในช่างเวกครับนะที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอให้กับคนที่ตันรักครับก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ0813574045โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บกับตันพวกกวางมีปากกาปากจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรอันช่างฝีมือครับนะจ่ายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เลือกเช่นกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างครับนะร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองสงขลา0939200956ครับนะตัวไปได้ครับนะมาหมอบ้านเพลงหมอความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตอย่ารอกันจาทักกันนานส่งความสุขด้วยงานเพลงของยอรักสลักใจครับนะซาริการายรังครับเราก็โตกันด้วยเศร้าเสียงพินจินตาราพุนหลางเง้าใจในต่างแดนครับอีกโซ่งานเพลงหมอความสุขในกับทุก

กลับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของเศร้าเสียงพินจินตาราภูลาภมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างขอบคุณมากๆกลับนางท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนมอบไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับนะหมายเลขนี้ครับ074810055ครับนะมอบานเพลงมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันต่ออย่ารอกระจาถ้ากันนานฟังครับงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยเป็นคำถามครับท่านผู้ฟังเผื่อมั่งว่างนี้มอบความสุขให้กับทุกท่านฟังพร้อมๆกันเลยครับนะ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังถ้าจะพูดถึงเรื่องก้องความหลักก้องนุ่มเศร้าเนี่ยครับท่านผู้ฟังเรื่องก้องความรักนี่ครับท่านผู้ฟังต้องคิดใดๆไม่ให้เหม็นครับเราต้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นครับต้องใจสติความอดทนและความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่สำคัญนั้นก็คือไม่เหลงหลีบตัดสินใจกบห้าไม่ชายอารมณ์ในการแก้ปัญหากับท่านผู้ฟังและที่สำคัญก่อยๆเดลูก็ดีก็เสียข้องกันเลยกันเผื่อเลยกับเผื่อให้ความรักเติบโตยังมั่นคงและยังยืนครับอย่าใช่อารมณ์ต้องใจเอ็ดโพ้นเน้นไหมครับนะใจอารมณ์ใจก้อนนิดฝังเข้าไปชุดใจก็ไม่ได้ทั้งคนดีไม่ดีจะทุกปิดเหลืองอาญาด้วยทำลายหลังไกลกับท่านผู้กังนะจบไปกับการเพลงก้องแมงปอชนทิชาครับนะรักเทรักเกอร์เพราะก่อนิดหมอความสุขให้กับทุกๆท่านได้ความกรับท่านผู้กังก็เวลากันอีกสักครู่มากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางด้านครับนะทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้ปานเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันท่านผู้กังใจบริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคราครับจูนอกซ่องซี่6ตองาแล้วก็6ถูกไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนลอแม็กซ์ทรงกล้าที่นี้จำหน่ายกับตันพระกวางไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้ยางเปอร์เซนแม็กไม้แม็กมือช่อและไอบริการต่างซุนท่วงโลเช็คช่วงลางโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์เมื่อฉีดไอบริการปลายยางกับนะโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม้นี่กับนะในส่วนนี้ปลายฟรีกับไม่มีเงินเคยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ทีอามยังยนต์ลอแม็กซ์สงคราถนน30เมตรตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงคราศูนย์เก่าอกเก่าช่อง5ท่ามก3ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการอ่านโดยน้องอามครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าความรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมาหมอบ้านเพลงหมอความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กวางกันต้อกวางงานเพลงของสยสยสายันสัญญาขวัญใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอให้รักสายันนานๆกวางครับงานเพลงรักใครกันแน่ครับเรากันต้อกันด้วยงานเพลงที่ซ่องของป๊อปปี้ปรัชญารักครับนะต้องหักให้สุดใจครับ

กรับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องป๊อปปี้ปรัชญารักกับนายงานเพลงต้องหักให้สุดใจหักนี่คือรักกรับท่านผู้ฟังไม่ถึงว่าต้องรักหลักใครนี่ต้องรักให้สุดใจกับท่านผู้ฟังหลักพันเพลือต้องรักให้สุดใจรักต้องรักทั้งตัวและหัวใจกับท่านผู้ฟังการยอมรับและรักทุกสิ่งทุกอย่างของอีกว่าอย่างจริงอย่างแท้จริงไม่ว่าทางด้านดีและด้านที่เป็นข้อเสียนะรวมถึงการผูกพันกันทางในแง่ของความรู้สึกหัวใจและความสัมพันธ์ทางกายหรือการใช้ชีวิตรวมกันนะครับท่านผู้ฟังนะกลับมาหมอบ้านเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อฟังเสรีรุ่งสว่างครับนะคนช่วยกับมอบความสุขให้กับทุกๆ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังก็เราบางครั้งก็พาดูใจกันมานี่ครับแต่ว่าไปกันไม่ได้ก้าวกันไม่ได้ครับนะเลิกหลักกันเร็วนี่กับก็ตักกันเข้ามาได้ตุลาปาปังถือว่าเป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังจะไปงานเพลงก้องสุนารีราชสีมาครับนะเลิกหลักก็ตักมาได้ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกเกียรติคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองโชคลาครับ0813574245โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับท่านผู้ฟังมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานจังขี้มือครับนะซึ่งจ่ายในการประดิษฐ์ก็ไม่มากมายให้เหลือเกินกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบถูกยางร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลครับถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองโชคลาภ0939200956ครับนะเวลาเลื่อไม่มากลับมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อครับฟังงานเพลงของเอกพลมนตรการครับนะอย่าเด้อเพื่อแม่มอบความสุข

คำว่าแม่นี่กับท่านผู้ฟังจึงถือว่าผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูและเป็นผู้มีพระคุณยิ่งไปกว่านั้นกับท่านผู้ฟังคำนี้ยังสื่อถึงความสำคัญการรุ่งรุดในฐานะผู้เชื่อศรัทธาผู้ให้ชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นของสุขสัพพสิ้นกับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเอกพลมนตะการกับยาเดือเพื่อแม่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเลือบแลเวลาเลือไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ตั้มรายการขอบคุณดีเจน้องนึงกับนายและขอบคุณคุณชมไม้กนาตองท่านผู้ในการสถานีสำหรับวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ติกระพมพูดไปพิจารณาพ่อเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระพมวิท

ตั้นผู้โดยสารโผล่ทราบกันอันนี้ตั้นได้เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครสุดปลายทางที่ต้ารถปรับอากาศสายใต้โดยสวัสดิภาพคอนพี่ท่านจะลงฉากรถโผล่ตรวจดูสิ่งของของตั้นให้เรียบร้อยเพราะหาสูญหายได้ต่างต้ารถปรับอากาศสายใต้ขอขอบคุณตุ๊กตุ๊กตั้น

0: แท็กซี่ไหมครับแท็กซี่ครับแท็กซี่ลุงลุงไปแท็กซี่ไหมครับลุงคนไทยเปล่าเนี่ยผมก็คนไทยนะลุง
1: อ๋อมันเลยลานมาเว้ลุงคนไทยช่วยไปส่งทีปูดกลางเมื่อกระชับอยู่พอดี
0: โอ้ยไม่ต้องครัวหรอกลุงเรื่องปูดน่ะโยกรงเต้แร่แร่แร่มันก็ปูดไม่จัดปันนี่แหละโยนานานไปมันก็ปูดจัดเองแลแต่ผมนี่มาโยกรงเต้แผดพีปูดจัดปึดเลย

0: ับถนนทำไมไม่แลรถเฮ้ยขับรถทำไมไม่แลถนนเห็นไหมว่าผมเปิดไฟเลี้ยวแวบๆคุณมาชนผมทำไม
1: อ้าวคุณมาขู่ผมแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะคุณคือว่าคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจริงแต่ว่านี่มันต้องเปิดให้นานๆน้อยอันนี้เปิด3ทีเลี้ยวเลยผมก็ต้องล็อกที่ไปทำงานรถมันก็ต้องชนกันนะสิอ้าวตำรวจมาพอดีอันนี้จ้าเอาตนช่วยแล่ตีรถชนกันแล้วดิ
2: อ้าวรถชนกันใช่ไหมดูไว้ดีๆผมไม่ใช่จ้าผมเพิ่งได้3แอ่งผมยังเป็นปู่หมูอยู่อ้าวแล้วตกลงกันได้ไหมถ้าตกลงไม่ได้ไปโรงพักกับผมแล้วแกบผมที่ไปโบกรถต่อ

ผ้าห่มสาวก็เป็นเพลงที่สองนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งของบรมครูไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติพ่อเพลงแห่งจังหวัดสุพรรณที่ฟังผ่านกันไปนั้นผ้าห่มสาวส่วนเพลงแรกก็อิ่มอกอิ่มใจก็เข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมาก็จัดกันไป2เพลงนะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ครูเพลงที่มีเพลงของไวยพจน์ได้เพลงไวยพจน์มากที่สุดนะครับคืออาจารย์นิยมมารยาทซึ่งก็เป็นค่ายเดียวกับเบนจามินตุ้มทองโชคชนะนะครับโดยเฉพาะเพลงลำวงแต่เพลงที่ผ่านไปนั้นก็เป็นเพลงสโลลำวงหรือจังหวะบีกินนะซึ่งครูไวยพจน์เพชรสุพรรณเองก็ได้เพลงเก่าของครูนิยมมารยาทกันหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นสุดบูชาสุดบูชานี่ก็เป็นเพลงจังหวะอินเดียนะครับมัสยาหลงเหยื่อช้างกับภูเขียวนี่ก็เป็นคติเตือนใจชมสาวเที่ยวหานหรือว่าอีแซวชมสาวคุณขอมาไหมยังไม่มีนะครับแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจเป็นเพลงแรกและที่ผ่านกันไปนั้นก็ผ้าห่มสาวนะยังมีแม่พวงมะนาวซึ่งเป็นเจ้าวบีกินหรือคนโบราณสมัยก่อนซื้อบัตรลำวงก็เรียกว่าลำวงรอบเหมาของลำวงจังหวะนายอำเภอนะครับสุภาพสุภาพเรียบเรียบนะไม่กระโชกกระชากก็เป็นธรรมดาของยุคก่อนนะครับนอกจากนั้นอาจารย์นิยมมารยาทเองก็ยังมีเพลงซึ้งๆให้ทูลทองใจได้ขับร้องประพันธ์นะฮะจูบมัดจำและอาจารย์เพลินพรมแดนเองก็มีเพลงมากมายที่นิยมมารยาทเขียนให้สุดที่รักของเพลินรักติดลมและก็อีกหลายเพลงนะครับนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังใน2เพลงแรกซึ่งทางบ้านปลายนาขอเข้ามา4เพลงนะครับยังติดค้างงานเพลงอีแซวชมสาวกอดแก้จนกอดแก้จนนี่ก็เป็นเพลงเก่ามาขับร้องกันใหม่นะครับก็ว่ากันไปครับหรือคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ก็โทรตรงมาที่0843002556 0943563991นะครับจากช่วงบ่ายเย็นๆอย่างนี้นะฮะมันนี้ไม่มีแดดฝนตกพรำๆตั้งแต่เช้ากันมานะครับไปกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับก็2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้อากาศรู้สึกว่าจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะพาดผ่านเข้ามาตั้งแต่เช้านะครับฝนตกกันชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงนั้นก็ว่ากันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลารุ่งเรืองอะไรยศและก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับรอบเหมาของบ้านปลายนาก็ว่ากันต่อไปกอดแก้จนอีแซวชมสาวของไวยพจน์เพชรสุพรรณคือกันนั่นเอง

ครับเป็นเพลงดังในอดีตของยอดรักสลักใจนะครับก็เข้าใจว่าเพลงแบ่งคนละครึ่งที่ยอดรักสลักใจกับร้องนี้คงจะเป็นเพลงที่อาจารย์ลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญเนี่ยเป็นผู้ประพันธ์ให้กับยอดรักสลักใจคำร้องกันในยุคกลางๆกันนะครับก็เป็นเพลงที่ยังไงเรียกว่าแบ่งคนละครึ่งมันมีอารมณ์ขันลึกๆกันอยู่ดีนะครับแบ่งคนละครึ่งของแน่นอนสุดนะครับอาจารย์วิเชียรลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญนะครับในยุคที่เขาแต่งเพลงให้กับราชินีพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับร้องกันอยู่นั้นเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ฮือฮากันพอสมควรแบ่งคนละครึ่งเหมือนเข้ากับจังหวะยุคปัจจุบันนี้แหละซึ่งทางรัฐนี่ก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่25นี้ก็ให้ลงทะเบียนแล้วล่ะนะรัฐครึ่งหนึ่งประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์อีก 60-40 นะฮะก็เรียกว่าลงทะเบียนแต่25ถึง29นี่นะครับเวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิกา6นาฬิกานะครับแต่เช้ามืดกันเลยทีเดียวนะฮะถึง4ทุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้นะครับโดยอายุ16ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่เคยถูกลักลอบสิทธิ์ในโครงการของรัฐนี่สำคัญบางคนนี่เขาขาดโทษเขาหมายหัวไว้คนที่มีปัญหาถูกลักลอบสิทธิ์ในโครงการของรัฐผู้ใช้งานเก่าสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือใครยังมาติดตั้งก็หาทางช่วยกันแล้วนะครับตรวจสอบข้อมูลต่างๆนี่ตั้งแต่สิ้นเดือนนี้นะครับอาทิตย์วันจันทร์หน้าถึงสิ้นเดือนนี้และวันที่1มิถุนาก็เข้าซื้อของก็ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่นะฮะก็เรียกว่าไทยช่วยไทยส่วนผู้ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็จะเติมเงินให้700บวกกับที่ตามธรรมเนียมเก่าแล้วก็สิทธิ์เก่าก็คือ300ก็ 1,000 พอดีนะฮะเป็นเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะครับก็ประกาศให้ได้ทราบกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.75 ในวันพุธนะครับวันพุธที่20เดือนพฤษภาคม2569นะครับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาการบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้นะครับที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงหน้าฝนตกถนนลื่นนะบางครั้งก็เอาไม่ทันตัดใจความเร็วเยอะๆต้องระมัดระวังกันไว้สำหรับผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมหมายคาร์เซอร์วิสกับพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้คลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลานั่นคือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะฮะ0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับมาฟังราชินีเพลงลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยกันบ้างครับคุณแม่พ่องศรีวรนุชไม่ใช่ของฟรี

ก็เป็นเพลงร้องแก้เกี้ยวกันในยุคแรกๆกันนะครับสำหรับเพลงที่สมเสียนผ่านทองอาจารย์ชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติครับดวงใจเมืองสิงห์ครับร้องสมัยอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์นั้นดวงใจเมืองสิงห์ยังไม่มีใครทราบว่าเป็นภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของชายเมืองสิงห์นะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาปิดบังอำพรางกันไว้เนื่องจากเป็นเพื่อนเป็นน้องนะก็เรียกว่าเพลงส่วนใหญ่ที่ดวงใจเมืองสิงห์เป็นผู้เขียนนี่ก็ผู้ประพันธ์ก็คือทางของอาจารย์ชายเมืองสิงห์เองนะครับก็ทำให้นักร้องหญิงท่านอื่นนั้นก็ไม่มีเพลงมากมายก็เลยต้องลาออกไปอยู่วงซีเองอย่างปุพพาสายชนก็ไปตั้งวงดนตรีกันใหม่กับศรีไพรใจพระแต่อาจารย์ชายเมืองสิงห์ก็เป็นผู้ที่มีความสามารถเขียนเพลงได้มากมายทีเดียวนะครับคล้ายๆเหมือนกับสวงสันติในยุคนั้นใกล้เคียงกันก็มีเพลงของสวงที่เขียนได้ร้องเองมากมายจำนงเป็นสุขชื่อจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ไกลแฟนใครแฟนมันและออกมาโด่งดังกับน้ำมันแพงนอกจากนั้นนักร้องอยู่วงจุฬารัตน์ในยุคนั้นชั้นเตอร์จริงๆนะครับก็มีทั้งทูลทองใจพรพิลมปองปรีดาสุรพลพรภักดีนะครับแต่ก็ยังมีวันลบวิชกรสามีคนแรกของพ่องศรีวรนุชพนมนพพรสิทธิ์คนสุดท้ายของจุฬารัตน์ก็นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ทางคุณฟังอยู่ที่ซอย14ลาดุที่1บ่อยางสงขลาเข้ามา3เพลงนะครับเราก็ให้ฟังกัน2เพลงแรกก็คือฟังเพลงที่ผ่านไป15หยกหยก16หย่อนหย่อนยังติดค้างอ่านเพลงที่ชายเมืองสิงห์ขับร้องขอเข้ามานะครับแม่สื่อแม่ชักสักครู่หนึ่งขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในปลายท้ายชั่วโมงแรกเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสูบิทแล้วก็ร่วมพัฒนาคลุ้งเรืองอลายนพร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการส่งถึงที่สินค้าของโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา0743117252 0743143 57ขอบคุณไปยังซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลากับตำนานแม่ไม้เพลงไทยของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนผ่านทองที่ว่าเป็นเพลงที่กำลังโด่งดังกันในยุคโน้นนะครับไปรับสมญานามว่าราชาเพลงพันทางมาฟังกันนะครับ

0: งรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88.75.com

ก็เข้ามาสู่รายการนะครับชั่วโมงที่สองของเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งกับคนเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณผู้จากไปซึ่งก็เป็นนักร้องที่โด่งดังมากับเพลงข้าวไม่มีขายซึ่งได้เพลงข้าวไม่มีขายของอาจารย์โพพินพรสุพรรณกันเมื่อปี2018นะครับได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำจากวิทยุเสียง3ยอดในยุคนั้นนี่ก็เป็นตำนานจากสุพรรณที่จากกันไปนะก็เป็นนักร้องเชียร์รำวงกันมาก่อนร่วมกับคุณอาก็คือดำแดนสุพรรณโดยมีผู้ใหญ่บุญเลี้ยงกันชนะนำเข้าสู่วงการพบกับโผผินพรสุพรรณเจ้าฉบับเจ้าพ่อเชียร์รำวงมีชื่อเสียงกันนะ2119ข้าวไม่มีขายนะก็เขาก็ไม่ได้ไปรับหรอกเพราะว่าเพิ่งที่จะทราบนะโดยให้ทางด้านคุณมารับแทนโด่งดังกันมายิกแกมหยอกเข้าเวรรอโดยเฉพาะเพลงเข้าเวรรอมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์ทำเลินใจจะขาดนี่ก็เป็นเพลงของอาจารย์วิเชียรคำเจริญหรือพ่อลพบุรีรัตน์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าวิเชียรคำเจริญหรืออาจารย์ลพบุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาติก็มาทำเพลงพุ่มพวงดวงจันทร์ดังระเบิดระเบ้อกันยุคต่อมาก็ยังมีเสียน้ำตาที่คาเฟ่และก็เพลงนี้ที่ฟังผ่านกันไปรักมา5ปีฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไปครับจากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ราชอุทิศ1บ่อยางสงขลาไหมเอาฟังผ่านไปแล้วเนาะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรียกว่าน้องริมคลองสำโรงก็เข้ามาเสียบแทนสำหรับเพลงอีก4เพลงนะครับเป็นเพลงระดับชั้นเต้ยทั้งนั้นที่ขอมา0843002556 0943563991ครับเพลงที่เป็นตำนานรักจางที่บางปะกงของอาจารย์สุดสายร่มโพทองสาวบางปะกงก็เป็นเพลงแก้อ้อนจันจันอ้อนนี่ก็เป็นเพลงที่อาจารย์ฉลองผู้สว่างเขียนตำนานให้กับทางด้านนักร้องจากโคราชบ้านเองสอนชัยเมฆวิเชียรกันนะครับแล้วก็ยังมีเพลงของตายอรทัยกับคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างกำลังสร้างตำนานกันอยู่ในรายการนี้เราก็มีที่มาที่ไปเล็กน้อยมาคุยกันหรือว่าจะเป็นประวัตินักร้องครูเพลงต่างๆเป็นประจำครับจันทร์ถึงเสาร์ 5:00 นจนถึง 1:00 นนี่ก็เดินทางเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์ก็เป็นเพลงที่ทางด้านของอาจารย์สดใสโล่งโพทองนะครับก็เป็นศิลปินที่แหมเราก็อยากจะให้ท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเชิดชูเกียรติกันหน่อยเพราะทำวงดนตรีเพลงและก็เขียนเพลงกันมานานนะก็เรียกว่าเป็นเพลงสร้างชื่อเสียงกันในยุคแรกๆรักจากที่บางปะกงประมาณ2018นะ19ซึ่งก็ยุคนั้นข้าวไม่มีขายนี่กำลังโด่งดังกันอยู่เป็นตำนานของคนสมุทรปราการอาจารย์อยู่บางบ่อนะครับก็ใช้แน่นอนนะรักจางที่บางปะกงก็เป็นเพลงที่เขียนเองแต่งเองร้องเองนะครับสดใสโรจนาวิชัยปัจจุบันนี้เหรอใช่เมื่อก่อนก็วันชัยโรจนาวิชัยก็เปลี่ยนชื่อนามสกุลเหมือนเดิมนะก็เรียกว่าเป็นนักประพันธ์เพลงกันตั้งแต่2117กับในเพลงที่เรียกว่า
ังกันเป็นตำนานนะครับท่อนฮุกบางปะกงน้ำคงขึ้นหลงเราพยายามที่จะหาต้นฉบับกันนะครับมันไม่ใช่ว่าจะใช่หรือเปล่านะมาฟังกันดูนะครับถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยน้องริมคลองสำโรงนะครับทุกเสียงทุกสายมายังพูดดำเนินรายการกันเป็นพิเศษนะครับ

จันอ้อนอ้อนจันก็เป็นเพลงดังในอดีตของสอนชัยเมฆวิเชียรและก็คุณแม่พ่องศรีวรนุชนะครับจากบทประพันธ์ของอาจารย์ฉลองผู้สว่างซึ่งสอนชัยเองก็เป็นศิษย์เอกของผู้ฉลองผู้สว่างนะครับที่มาพบอยู่ในอู่รถและก็เพลงที่ชื่อว่าอ้อนจันนั้นครูฉลองผู้สว่างแต่งขึ้นที่กำลังหาพล็อตเพลงเริ่มต้นอย่างไรดีเห็นลูกชายของครูกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมกลับมาจากโรงเรียนก็มาท่องบทอาขยานก็คือจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงนั่นแหละนะครับก็เลยแต่งเพลงนี้ให้สอนชัยเมฆวิเชียรนักร้องดาวรุ่งในยุคนั้นนะครับเป็นผู้ขับร้องก็โด่งดังอย่างมากทีเดียวนอกจากนั้นยังมีเพลงภายงัดลำดวนลืมดงฐานเกณฑ์ผลัดสองซึ่งแต่งโดยครูสุรินทร์ภาคสิริเสียงสอสั่งสาวบัวหลวงบึงพลานแต่งโดยครูดอยอินทนนท์โดยเฉพาะอาจารย์ชวนชัยชิมพวงศ์นะครับก็มีเพลงแฟนผู้จัดการกินยาลาตายก็เรียกว่าเพลงดังในอดีตอย่างจูบไม่หวานนั่นเป็นเพลงยุคแรกที่ครูฉลองผู้สว่างเขียนและสอนชัยมิกวิเชียรขับร้องโด่งดังกันมากในยุคนั้นเขาก็เกือบที่จะไม่ได้เป็นนักร้องเหมือนกันเพราะว่าไปสมัครร้องเพลงลูกกรุงนะครับโดยอาจารย์สุเทพวงศ์กำแพงก็เลยบอกว่าไม่ถนัดแต่งเพลงลูกทุ่งนะก็เลยไปฝากไว้กับครูปอวรานนท์ซึ่งก็สอนเรียนขับร้องร้องเพลงนะแต่เขาไม่มีเงินที่จะมาเสียค่าครูก็เลยไปทำงานที่อู่ซ่อมรถตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะครับครูฉลองผู้สว่างรถเสียที่อู่หน้าอู่พอดีก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดสอนชัยเมฆวิเชียรก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่มีชีวิตอยู่และก็มีงานมีการตามสื่อโซเชียลต่างๆในยุคนี้นะครับนะฮะกำลังรุ่นศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเพลงอ้อนจันสักครู่นี้ก็ได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยอยู่ด้วยนะครับเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมานะเราก็มีเพลงจากหน้าค่ายตำรวจระเวนชายแดนสงขลาของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างและก็ตายอรไทยสักครู่หนึ่งตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันกับสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาก็คือการบริการซ่อมเครื่องยนต์กันอยู่นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์จะเปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดเหล่านี้นำรถเข้ามาตรวจเช็คต่างๆในระบบต่างๆนะไว้วางใจโดยเฉพาะช่วงล่างกับสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้นะครับ0624565556นั่นคือสมัยคาเซอร์วิสซึ่งก็เป็นพันธมิตรกับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีนะครับนอกจากนั้นยังมีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆบริการกันอยู่ที่ปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชบางด่านสงขลา0813574245มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้าง นะครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกลมหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับฟังเพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างตายอรไทยเป็นเพลงที่สองครับถามว่ากินข้าวหรือยัง

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com